ว่าหมอถามตรงนะดังนะฮะเสียสนาสินนะสอยว่าไปโฮว่าผมอยากไปองค์คือเจ้าตายแย่ใจอย่างโง่เลยให้เลยเดี๋ยวชิมบูเต็งซังเลยยาวแก่เดี๋ยวก็เสียถอยซังอาเป็งผมโอกาสก็ยายาวยืนเคยว่ายันฮะทรงอาจนยัดแอบานเก่าชิ้นเก่าปะเก่าสับโกตู้ไม่แย่ชังเสียตะเคยซ้ำมายืนว่าหมอลานตายกูเลยจะสั่งร้อย